0: ส่วนยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: เซนซิสจ้ามาร์จิกาเดียงออกุสโตน้ามันจุกอวอร์ปัมกงวนงูรินลิกุงไกอุนแพลนรีซอสสกุมลาคอมมูนิตี้สกูปะเลนยามาลานักุนวันอัลนาปรินีตบุโลทรานสปอร์ตน้ากุรบาลังเฮลท์เซอร์วิสส์มาร์จิวันอัลลิมูรินีตฟิลสกุมลาคิกโกบุตรปุลโกบีงอร์บุชงอร์คาบาลาซิตทิลิลลิมูรุงจานีตลิมูรุตงามะโนกุงSensus ngoya warpam uniensa metrislika nindumaram no instructions kalki uninel chanito visit census.abs.gov.au authorized ja Australian Bureau of Statistics to Canberra
2: yo ngayam yako kuramo ga jinla bega jamam artscam and you're listening to 88.9 FM Yolngu Radio

0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในครอบนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเป็นดูกันไงจะวัดตัวว่าโ
1: ลเซนซิสจ้ามาร์ชิกาเดียงออกุสโตน่ามันจุกอวอร์ปัมกงวันมุ่งเงินเล็กงงไงอุนแพลนรีซอสส์กุมาลาคอมมูนิตี้สกูพลังยามาลานักคนวันนั้นจะพรีนิตบุลโลทรานสปอร์ตน่าคุรบาลังเฮลท์เซอร์วิสส์มาร์ชิวันนั้นเลยมรณีฟิลส์กุมาลาคิกโก้บุตรพลโก้เบียงร์บุชมูร์กับบาลาซิตทิลล์ลิมรุงจานีดลิมรุตุงามะโนกุงเซนซิสมุยะวอร์ปัมอุนิเอนซาเมทริสลิกานิ่งดูมารัมโนอินสตรักชั่นส์กัลกีอุนิเนลจานีโต visit census.abs.gov.au authorized ya Australian Bureau of Statistics to Canberra
2: I'm Erica.
3: And I'm Pam.
2: And we're from Alice Springs Karma Radio.
3: And you're listening to
2: Yolngu Radio.